ขึ้นไปแอวเมืองเหนือนะครับไปปิ๊กบ้านระคมที่สันทรายของยอดรักสลักใจซึ่งก็เป็นเพลงที่สองที่ทางเกาะยอดส่งเข้ามาเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวลัยติระคมที่สันทรายยอดรักสลักใจเมื่อสักครู่ที่ฟังผ่านกันไปนะครับสำหรับเพลงนี้เป็นเพลงของกิ่งกรกฎเป็นนักจัดรายการวิทยุจะใช้ชื่อว่าเสียงขนึ่งตัวเจ้าภาพก็แน่นอนครับพี่เอ๋ยอดรักสลักใจผู้จากไปเล่าเรื่องของหนุ่มชาวเหนือที่เดินทางด้วยรถทัวร์เข้ามาในเมืองกรุงเพื่อตามหาสมปองไม่ใช่น้องสมชายนะครับสมปองนี่คือน้องสาวที่ทิ้งบ้านไล่ยาสันทรายมาทำงานนะภาคเหนือนี่เขาปลูกยาสูบเป็นลำเป็นสันแต่สมปองนี่ก็อยากจะมาหางานทำในกรุงเดินทางมาพบกลับเห็นน้องสาวทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารแล้วก็ต้องเผชิญชีวิตที่ยากลำบากพร้อมโศกจึงเอ่ยปากวอนขอให้กลับบ้านเกิดที่สันทรายนะครับก็เรียกว่าปิกบ้านเถิดน้องนะสมปองน้องสาวคำลานะครับสันทรายก็เป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ในเพลงกันบ่อยๆนะครับสำหรับทางด้านของลูกทุ่งเก่าเราชอบแต่วันนี้เราขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวลัยติสันทรายเกษตรดีสตรีสวยรวยหมากเอ๊ะหมากอะไรคงจะเป็นหมากที่คนโบราณเขากินกันนะครับของฝากข้าวแตนแน่นแฟนคุณธรรมความหมายของคำขวัญกันนะครับจานกิ่งกรกฎก็ได้ประพันธ์เพลงนี้เป็นที่ยอมรับกันว่ายอดรักสลักใจถ่ายทอดชีวิตเข้มข้นได้ไพเราะฉมังทีเดียวนะครับสำหรับ2เพลงแรกที่เข้าสู่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวลัยติลูกกรุงก็มีลูกทุ่งก็ยังคุณผู้ฟังอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์เพลงเก่าเราชอบก็ส่งเรียนเข้ามาครับ0843002556 0943563991นะครับในวันฟ้ามนคนไม่มองเพราะมีร้องเพลงนักร้องครูเพลงอยู่กันตรงนี้นะครับที่เรียกว่าเป็นลูกทุ่งลูกกรุงสตริงเก่านะครับสำหรับบรรยากาศในช่วง4-5 วันวันนี้ก็แน่นอนครับพูดกันถึงเรื่องฟ้าฟ้าฝนฝนนั่นแหละแต่ที่เพลงที่ฟังไปนั้นก็เป็นเพลงทำนองแนวเดียวกันกับรักษาแผลใจของยอดรักสลักใจนะครับรักขมที่สันทรายกิ่งกรกฎรักษาแผลใจก็คือหนุ่มกรุงบางกอกไปพบสาวลูกครูบาศรีวิชัยซึ่งมันก็ตรงข้ามกับมนรักลูกมนลักเสนาลูกแม่ปิงคือหนุ่มแม่ปิงเชียงใหม่ศิษย์ครูบาศรีวิชัยมาลงรักสาวเสนายุทธยานะครับใครจะขอมาเลยแล้วก็จัดกันให้จัดกันไปในวันฟ้าครึ้มฝนจะตกกันอีกถึงวันที่27หรือเปล่า28 29กันข่าวใหม่เขาบอกว่าถึงวันที่30นู่นแหละแต่อย่างไรก็ตามครับกทม.นี่ก็ท่วมมรไทยเพราะว่าฝนตก50กว่าเขตนะครับที่น้ำท่วมตกลงมาอย่างหนักหลายสายน้ำท่วมขังจุดระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ15ถึง20เซนติเมตรนะสำหรับทางด้านของฟ้าฝนนะที่ตกกระหน่ำกันในวัน2วันที่ผ่านมานะครับน้ำท่วมขังถนนหลายสายโดยเฉพาะหน้ามอรามคำแหงนะครับสถานการณ์ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับลดปัญหาการเดินทางกันในช่วงนั้นแล้วก็ยังมีน้ำท่วมสูงที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ห้วยขวางนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของที่พญาไทขีดจตุจักรนะฮะแจ้งวัฒนะหลัก4ขนาดที่ดอนนะครับดอนเมืองเนี่ย
ก็ยังไม่พ้นน้ำท่วมขังนะนี่ก็เรียกว่าน้ำท่วมรอบนี้ไม่ใช่มวลน้ำเหนืออาจจะเป็นฝนสะสมระบบระบายน้ำไม่ทันเหมือนกับน้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อปีกลายนี่เองนะครับตกอยู่ที่เดียวใครมีญาติอยู่ที่กทม.ก็โทรถามว่าจะช่วยกันนะครับสำหรับเรื่องราวของฟ้าฝนกันในช่วงนี้ก็เป็นกรมอุตุนิยมวิทยานะครับฝนตกหนักทั่วไทยว่าอย่างนั้นนะไม่ว่าจะเป็นพัทยาหรือจะเป็นภาคเหนืออีสานใต้ภาคบ้านเราก็เช่นเดียวกันนะครับนะบรรยากาศอย่างนี้อาจจะตกกันอีกนะครับสำหรับเพลงที่คุณขอมาคนจนน้อยใจชื่นใจคนจน0843002556 0943563991นะครับสำหรับเพลงที่การก็ยอรอฟังกันอยู่ของคณะศิษย์สุรพลนะครับศรีไพรลูกราชบุรีนักร้องที่มีเพลงหลายเพลงนะครับกับชื่นใจคนจนนงยองดาวสุขพันธ์นะกับศรีไพรเองก็เป็นนักร้องที่ศิษย์สุรพลนะครับอยู่ในช่วงศิษย์สุรพลนั้นโด่งดังกันหลายเพลงทีเดียวนะครับและก็เพลงที่คุณขอมานั้นก็เป็นตำนานอีกตำนานหนึ่งนะครับที่เรียกว่ามีประวัติที่น่าสนใจนะครับศรีไพรลูกราชบุรีนะครับก็เป็นศิษย์หมอแสวงที่มีเพลงดังๆที่หมอแสวงแต่งให้นะก็เรียกว่ามาร้องที่ห้องอาหารปัตตานีด้วยนะครับเมื่อประมาณ2017สำหรับสักดาดีแชล่มนะครับแล้วก็วงจีก็ครูสุรพลไปแสดงที่โรงเรียนจังหวัดราชบุรีนะครับหมอแสวงก็ได้มาฝากไว้กับครูสุรมนประวัติคร่าวๆโดยเฉพาะเพลงคนดีของแม่แน่ต้องมาขอหนุ่มไทยเพื่อรักนะฮะยังมีขอเพียงเป็นเพื่อนประมาณนั้นนะครับมาฟังกันดีกว่าครับเขาเสียชีวิตไปเมื่อ2543จากเส้นเลือดในสมองแตกนะครับอายุแค่57ปีฟังเพลงนี้ตามที่คุณขอมาครับชื่นใจคนจนเพลงที่2ฟังคนจนน้อยใจ

ฉันรอเธอจากสอนชัยเมฆวิเชียรซึ่งก็มาลองแก้กันกับเพลงฉันลาเธอของแม่ผ่องศรีวรนุชศิลปินแห่งชาตินะครับสำหรับเพลงทำนองเพลงอินโดรเดียกระเดียดไปทางพละตะกันนิดหน่อยซึ่งอาจารย์สอนชัยเมฆวิเชียรเองก็เป็นผู้ที่รออะไรรอตำแหน่งสุดท้ายในชีวิตที่ได้ทำไมได้ศิลปินแห่งชาตินะครับอยากจะให้ท่านได้สุดท้ายปลายทางของชีวิตได้มีเกียรติเอาละครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาจัดได้จัดไปจัดให้จัดเต็มกันจนถึง1ทุ่มโดยประมาณสำหรับทางด้านของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากสมหมายค่าสวิตบางด่านสงขลาหานบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนพับเบรกครับเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้ากันได้คนอื่นก็ต้องตั้งสติกันก่อนสตาร์ทเนี่ยประมาณในการใช้รถใช้ถนนช่วงหน้าฝนนี้เส้นทางที่เรียกว่าเป็นเส้นทางอันตรายเกือบทุกแยกนะครับทางเลี้ยวทางโค้งทางแคบถ้าเกิดมีน้ำขังก็ระมัดระวังนะครับความประมาทเป็นบ่อเกิดของความหายนะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับขอบคุณเป็นผู้สนับสนุนรายการปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามมาที่สมหมายค่ะสวิต0624565556ตั้งกันอยู่ที่บ้านบางด่านใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านไม่ไกลกับร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์นะครับจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ที่ถนนกาญจนวณิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่สนับสนุนวีอาร์เรดิโอ 88.75 มาเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้กันต่อนะครับกับเพลงของบุปผาสายชนฉันเคียงเธอเมื่อสักครู่นี้ฟังฉันรอเธอและก็ฉันลาเธอแล้วมาฟังฉันเคียงเธอ

ก็ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลานะครับในชุดขุนลำโขงของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์นะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่นักเขียนศิลปินแห่งชาติอย่างอาจารย์อาจินปัญจพันธ์ผู้เขียนอะไรเหมืองแร่ล่ะวิศวกรรมเหมืองแร่ที่เรียกว่าเป็นนวนิยายชื่อดังเลยทำเป็นภาพยนตร์เลยนะครับส่วนท่านก็เป็นบรรณาธิการเจ้าของหนังสือพิมพ์ฟ้าเมืองไทยฟ้าเมืองทองฟ้าอาชีพฟ้าชัตรีแล้วก็ยังมีอีกหลายฟ้านะครับปิดตำนาน

กันไปแล้วเพราะว่ามาสู้กับโลกอินเทอร์เน็ตโลกทางออนไลน์กันไม่ไหวนะก็กลายเป็นอดีตที่คนอ่านหนังสือฟ้าเมืองไทยซึ่งเป็นบ่อเกิดของนักเขียนอาชีพมากมายนะครับเป็นศิลปินแห่งชาติกันปัจจุบันอีกมากแต่เพลงที่ท่านแต่งก็อยู่ในชุดคุณลำโขงนะกลิ่นโคลนสาบควายนั้นก็เป็นเพลงของกลุ่มชาญเย็นแขที่ฟังผ่านไปสองเพลงสักครู่แรกในอกใครว่าแรงในอกนะครับก็เป็นทำนองเพลงไปทางอีสานทางลำโขงนะครับก็ฟังเป็นดนตรีพื้นบ้านสบายสบายนะครับคุณลำโขงเป็นบทเพลงที่มีกลิ่นอายความเป็นอีสานซึ่งเป็นเพลงเด่นดนในชุดนี้ก็มีคุณลำโขงสาวตางามว้าวสาวอีสานแรงในอกนะครับหรือว่าใครว่าแรงในอกที่คุณผู้ฟังซอย14ลาดหลุดทิศหนึ่งบ่อยางสงขลาเขาเข้ามาในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันได้นะครับน้องริมคลองสำโรงขอมาก็จัดกันให้นะในช่วงเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวันละที่ได้รับการสนับสนุนจากสมัยค่าสูวิทย์ลุงเรืองอะไรยนต์อะไรเข้ามาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามกำแพงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้ปลายรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับ0743117250743143537นะครับเมื่อสักครู่พูดผิดไปนิดนึงครับมาลัยเมืองแร่ก็เป็นชีวิตจริงของท่านอาจินปัญจพันธ์ที่ในยุคนั้นท่านเรียนอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับศึกษาอยู่แล้วก็เกิดผันผวนต้องละเหตุเล่ร่อนมาทำเมืองแร่ที่ภูเก็ตกับนายฝรั่งนวนิยายเรื่องมาลัยเมืองแร่ก็เกิดขึ้นเนี่ยนะจากนั้นก่อนมาทำเป็นภาพยนตร์ดนตรีนิมิบุตรก็ได้รับตอบรับมากมายทีเดียวนะครับมาฟังตามคำขอของน้องริมคลองครับสำหรับดอนสอนระเบียบยังป่วยอยู่นะครับเรียกว่าป่วยหนักติดเตียงสมัยที่ลุงเรืองโด่งดังนั้นพีเอ็มไฟของอาจารย์ที่เรียกว่าเป็นบรมอาจารย์ทางเสียงเพลงนะครับอาจารย์พยงมุกดาหรือว่าน้องชายอาจารย์ประยงมุกดาก็มุกดาพันเช่นเดียวกันนะครับได้ทั้งวงดนตรี PM5 ดอนสอนระเบียบก็คงจะเป็นมือกลองนะครับแล้วก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ลูกทุ่งก็ได้ลูกกรุงก็ดีหรือว่าจะเป็นเพลงสตริงก็ในยุคนั้นก็กำลังขึ้นอยู่พอดีนะครับรักแสนเศร้า

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com
1: รู้จริง

ก็ขอบคุณที่แนะนำเพลงในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้นะครับสำหรับเพลงดีๆที่ทางด้านของน้องริมคลองสำโรงได้ส่งเพลงเข้ามานะครับในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาจัดกันให้จัดกันไปสำหรับทางด้านนะสักครู่นี้ก็ห่างกันไปนิดหนึ่งนะครับขอฝนชโลมใจของศิลปินแห่งชาติเศรษฐาศิลาชายาผู้จากไปนะครับเพลงนี้จากบทประพันธ์ของอาจารย์จงรักจันคณาครูเพลงลูกกรุงที่เคยมาใช้ชีวิตอยู่ในสงขลาเมื่อตอนที่ท่านยังเรียนมัธยมอยู่นะครับเพลงนี้เขียนเมื่อปี2120นำเพลงสากลรีทึมOf the rain รีทึมคือจังหวะของสายฝนหยุดทำกลางสายฝนนะครับมาใส่เนื้อไทยเข้าไปก็เป็นขอฝนชโลมใจซึ่งก็เป็นเพลงทำนองเพลงสากลนะครับใส่เนื้อไทยก็น่าฟังอย่างนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงในช่วงวันเสาร์เล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ฟังเพลงดีๆกันนะฮะยังมีทรายกับทะเลสักครู่หนึ่งตรงนี้ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการก็คืออู่รถยนต์สมหมายค่าสวิตบางด่านสงขลาร้านลุ่งเรืองอะไรยนต์โรงไม้พนาพันธ์นะเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้ตั้งแต่ 5:00 นจนถึง 1:00 นนะฮะชั่วโมงที่2เริ่มต้นขึ้นมาคุณขอเพลงก็0843002556 0943563991ครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันต่อไปในด้านของเพลงที่น้องริมคลองสำโรงถามถึงเข้ามาก็คือทรายกับทะเลนะครับเพลงดังที่เรียกว่าเป็นเพลงฮิตหลายคนกับร้องโดยเฉพาะตายอรทัยแต่ตรงนี้ก็เอาต้นฉบับที่นันทิดาแก้วบัวสายเป็นผู้ขับร้องนะครับสายกับทะเลนั้นก็เป็นเพลงอมตะเช่นเดียวกันนะครับให้ความรู้สึกดีๆเรียกว่าเป็นเพลงที่ถ่ายทอดอารมณ์ที่ได้ทีเดียวนะครับคำร้องของวิวัฒน์ชัดทีละภาพเรียบเรียงโดยรณพอัครราชนะครับสำหรับทำเป็นละครทีวีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นหนึ่งในเพลงรักอมตะความมั่นคงผูกพันเปรียบเสมือนความรักเหมือนกับพื้นทรายที่คอยโอบกอดอยู่เคียงข้างท้องทะเลตลอดไปนะนันทิดาแก้วบัวสายก็อยู่ในยุคที่กำลังดังกันอยู่ในยุคนั้นนะครับเป็นเพลงประกอบละครเรื่องกาลปังหาปีพุทธศักราช2541นะครับมาฟังเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงที่นันทิดาแก้วบัวสายถือเป็นเพลงเปิดฉากชีวิตคนเขียนเพลงที่น่าฟังอีกเพลงหนึ่งนะครับมอบทุกเสียงทุกสายเช่นเดียวกัน

ทำนองเพลงไทยเดิมนะครับสำหรับเพลงลูกกรุงทางศิลปินแห่งชาติก็คือคุณลุงฤดีแป้งผ่องใสและกำลังที่จะเชียร์ท่านได้รับศิลปินแห่งชาติด้วยก็คือธานินไกรธานินอินทรเทพนะครับที่เรียกว่าเป็นลูกศิษย์ของครูพยงมุกดาทั้งสองท่านนะเป็นเพลงที่บรรยากาศลูกกรุงเพลงทำนองไทยเดิมคุณขอลูกทุ่งแท้ๆเข้ามานะครับสำหรับในชั่วโมงที่2ช่วงอีก5นาทีจะครึ่งชั่วโมงที่2นะครับตรงนี้ก็18นาฬิกากับอีก25นาทีรักเธอเท่าฟ้ารักแฟนคนเดียวก็เป็นเพลงจากหมู่สัตว์สถิงหม้อสิงห์นครสงขลาส่งเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 โดยเฉพาะวันเสาร์เรามีลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทบางด่านสงขลาอ่านซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องปัญหารถยนต์ต่างๆปรึกษาถามไทยโทรศัพท์ปรึกษาเครื่องยนต์กันได้0624565556การันตีด้วยการซ่อมช่วงล่างที่มาตรฐานสำหรับสมัยคาสวิตซ่อมเครื่องยนต์ก็ได้นะครับโดยเฉพาะเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าได้เลยตั้งกันอยู่ที่บ้านบางด่านใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านส่วนร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์ก็จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการถนนกาญจนวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางด่านสงขลา0813574245มาฟังเพลงยุคแรกของสายันสัญญานะครับครูฉลองกาลเกตฉลองมีหลายฉลองนะครับสำหรับในวงการบันเทิงในการเพลงนะอาจารย์ฉลองที่เป็นร่วมกับภาพยนตร์ไทยนะหรือว่าอาจารย์ฉลองผู้สว่างลูกศิษย์ของครูเบนจามินไม่ใช่ครับลูกศิษย์ของครูไพบูลย์บุตรกันนะครับสำหรับฉลองผู้สว่างส่วนฉลองกาลเกตนี่ก็เป็นผู้แต่งเพลงรักเธอเท่าฟ้านะครับในยุคนั้น2516ดังมากๆนะครับซึ่งก็ทางบริษัทแผ่นเสียงช่วงนั้นยังไม่มีเทปคาสเซ็ตนะใกล้ๆจะถึงยุคเทปคาสเซ็ตแล้วล่ะบริษัทแผ่นเสียงก็เลยนำเอาเพลงของอาจารย์ชลธีฐานทองโดยเฉพาะเพลงดังในอดีตที่สายันสัญญากับร้องครูชลธีกล่าวว่าจะแต่งให้กับทางด้านของสอนกิริศรีประจวบสอนกิริศรีเสียชีวิตนะเพราะฉะนั้นเพลงแหม่มปลาร้าหรือว่าจะเป็นอีก2เพลงนะครับก็อยู่ในชุดนี้นะก็มาใส่อยู่ในชุดของฉันรักเธอเท่าฟ้านี่แหละนะครับเป็นเพลงที่กำชัยลูกหลานบำรุงใช้ในการร้องเพลงในยุคนั้นแต่ก็มามีชื่อเสียงโด่งดังรักเธอเท่าฟ้าผลงานของครูฉลองกาลเกตนะน่าเสียดายที่เรียกว่าเขาตั้งตัวแทนไปทัดในยุคนั้นเพราะเป็นหน้าที่เด็กปั๊มอยู่ที่ปั๊มน้ำมันพรลุ่งโลดยานโบคาโลจนโคจรมาพบกับครูชลธีฐานทองที่บังเอิญนะครับมาธุระที่ปั๊มน้ำมันเข้าห้องน้ำด้วยนะก็เรียกว่าเป็นเพลงที่วัดใจกันละจะดังขนาดไหนในสุดก็ประสบความสำเร็จนะครับนะแล้วก็บวกกับเพลงของชลธีสองเพลงนะครับก็กลายเป็นตำนานเริ่มขึ้นมาฟังเพลงที่2ด้วยนะครับรักแฟนคนเดียวของเมืองมนต์สมบัติเจริญนะครับจากหมู่3สถิงหม้อสิงห์นครสงขลา

ครับนักร้องคนสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างนะในเพลงแต่งหล่อขอนางฟังผ่านกันไปในปลายท้ายชั่วโมงที่2ของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ฟังเพลงดีๆกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณนะครับตรงนี้ก็6โมงกับ43นาทีก็ขอบคุณไปที่ผู้สนับสนุนรายการกันนะสำหรับในช่วง15นาทีสุดท้ายนะฮะสมหมายคาสวิทลุ่งเรืองอะไรยนแล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการส่งถึงที่สินค้าของโรงไม้พนาพันธ์0743117252 0743114357นะครับคุณขอเพลงลูกกรุงเข้ามาอยากจะฟังเพลงของอานัตพุทธมาศคนรักหายนะก็ไม่กล้าถามว่าหายไปไหนก็คงจะเป็นเพลงทำนองเพลงไทยเดิมนะครับประวัติเพลงที่เรียกว่าอนัตพุทธมาศคนจังหวัดพัทลุงนี่นะครับเป็นผู้ขับร้องซึ่งก็เป็นตำนานตำนานหนึ่งนะครับสำหรับอนัตพุทธมาศนับถืออิสลามไปที่มาของเพลงคนรักหายความยาว5นาทีนะครับสำหรับทางด้านของเพลงที่คุณขอมาก็อยากจะฟังประวัติสักเล็กน้อยซึ่งก็เป็นเพลงที่อนัตพุทธมาศมีชื่อเสียงมากนะครับสำหรับเราก็พยายามค้นหาประวัติง่ายๆมาให้ได้ฟังนะครับก็เรียกว่าเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่ไปที่มาของเพลงตำนองเพลงไทยเดิมนะครับอนัตพุทธมาศอำเภอปากพยูนนะครับเกิดที่จังหวัดพัทลุงคำร้องทำนองเทวันธัญญาพรซึ่งเป็นนักร้องนักจัดรายการชื่อดังนะครับสำหรับทางด้านของท่านอนัตพุทธมาศนั้นก็มีประวัติกันมาหลายเพลงนะครับเรียกว่าเป็นเพลงที่มีทำนองไทยเดิมมาฟังกันเลยดีกว่านะครับเพลงที่2ครับดาวใจไพจิตจะเป็นเพลงอะไรก็

0: ค่าเดือนรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์กประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลย 7-11 บางดาน50เมตรโทร0624565556ที1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาร
2: ู้จริงรู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนสายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที
4: ่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย 39 ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074 314-357